0: Muffin.
1: Nema drugog Boga osim Allaha. Muhammed je Božji zaslanik.
2: Ilah Majiro, Allah moje, Muhammedna wa Rasul Kisa.
3: In ja patu dju a par Allah i Muhammed ili misašit Allah.
4: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์
5: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ
6: ์ There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah